ความมันก็จะซึ่งเป็นไรเนาะซึ่งเขาจะเราขนาดตกรู้จักมึงจะตัวนี้รู้จักมึงแต่ว่าอินคิลิมันนี่เขาว่าให้รู้จักมึงหรอกซึ่งขนาดไรแกใครด่าเราซึ่งว่าอินคิลิมันนี่ก็รังเจริญัยเขาเป็นไรเนาะรู้จักมึงกันจันทร์ปฏิกอลอยเอาคิมาเล็กซึ่งซึ่งฮัจจินรู้จักมึงปานดาวตีรู้จักมึงขนาดกันแล้วตั้งหิงเกอันนี้เขาว่าก็บรอกนี่พวกตัวมาบุบักรบไฟสกไปจากแต่ว่าคำว่า FM News Headlines เอาส่งกบรบเป็น News Headlines ที่ไฟชิงก็ทั้งไงนรกอันนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงโอ้เจอเราอังตรงนรกสตูดิโอจีกัชมีเอาเกี่ยมาเล็กซึ่งส่งส่งคักไลน์นรกบดจะต้องการกระดุมตรงนั้นทีนี้ค่ะกอกติชาลเอากอกติชาลปนโอตาลนี่ฉันจะทำกันก็ Fourth Sunday ให้ปนโอกอกติชาลภายในฮัติบาระเตกัยสตองโคโอฮัติบาระเฮดับซึ่งสารธาก็โอตาลโอโอบาไฮโนกัยบาสารธากังกัยจ้าชาเตกัยบากอบติชาลโอตาลนาวงเก็บซึ่งตรึกตรึกโอบาไฮเกโนปานดานิเตบุบุสกังว่าทางไหนไหนนรกปานิลอยู่ตรงนี้ตรงมาบ้าสารธากังกัยไหนเนี่ยดิจอราเก็บหน้าไหนชิงตรงเนี้ยจอราบินีอาริบายเอ้ยบักบ่าวบินีบลักเฮนอ่ะยศก็บินีจอร่าเจฟรุงอ่ะฟรุงนับบ่โฉลยนี่ตรงที่อ่ะนายนายขังกันจอร่าเนื้อซึ่งบลักเฮนอ่ะมารุทารุเฮียดับชาตุงวัตย์ยศพันนึงทุนจีนีจอร่างขังกันซึ่งจอตโนจันจ้าชามุงใบมากระดลน้าวเงยมันอ่ะจอร่าบักษาจันจ้าชามุงใบไปเลยอ่ะไม่จักบักษาบ่าบลักเฮนอ่ะสายหนึ่งเรื่องคล้ายชินิปันดารอกขณะที่ออกมาขึ้นนั้นเก็บไฟดีว่าจะเราสังควบมันบุบักรองนี้ฟังชินทางไลน์เนี่ยรัฐบาลครับกลุ่มปฎิมรบบุษกังเซปเทมเบอร์ตาลนี้ชาลบาสัลมารีฟรุงนัยรองนี้ชาลอดิลีกตาลนี้บิกันบ่บ่นอรุงนอกฟรุงนัยขอรอกบริจิจานอบอชงฟรุงนัยสกัดริวานันหากตอนนี้ดอร์บาฟังบอกรอกสุรจุกันต์สักาจระตีดอร์บาคลายมาหายุ่งเบรมปุยตูทางจากมุงบางรัวไตรังฟนังมาตายรังรีบางรีทานิจูบาวลามดิ้งบดอร์ปูร์ลามาที่เทรนไลชูมุงตาบุกบ่กอมทิงมาบิชิงกตงโกมันจีบอกว่านรินทร์โมดีโอตาลนี่ทำจีชาลมารีก็ตีชาลนี่ฟงดามจีช

0: คุณลุงคะที่นี่ก็ติดซาลกิพิลิภัยปิโอกาบะซึ่งให้หนูให้จะได้ลงนิปันดาบุคลีบดลนตุบุยนรนิบสกังก็ภัยช็อกไปปิโอกาไงซึ่งทางในฮัตติลงนี้ให้หนูที่นี่บอกให้หนูให้นรนิบสกังก็กระบังมาขนาดตกขนาดตกก็ตั้งระจับมองไตก็ทำมันบุษารกตุบุยภัยช็อกไปปิโอกาให้กระเสียงปานดานีแจ้งนักสกังเนาะเดี๋ยวกันอาจุกตรงนายจ้อต่อใจไรคนนายแต่ออกราจากเราหรอกเนาะสินิคานิหำจังมายาเพลย์สินอปานดาเนาะแจ้งแลนซึ่งทีนี้ออกจากการนกจากค่ะเบลัยนันในทำนายทอคลายในการเจริญรอกสมไรบรอกบทที่อาร์อึ่งไรในอรภัยช็อกไปใบแก่บรอกในบิชงก็ตรงก็อันตราจิปุระที่นางเดบอร์มาทีนี้เดบอร์มาเมเฮลีเดบอร์มาเห็นไงบรอกทีนี้สังนอกระบังมานอขนาดต่อขนาดต่อกอกตังหรือจับมองไตก็ทำมันบูชาดอกใบให้หนูเบลัยนางกุ้งมันก็ทำมันบูชาดอกสังนอใช้ขนาดไหนให้กับสังทีนี้ผู้เรียนในภาษิงเนาะหรือจับมองขนาดไรมันในภาษิงตื้อสิ่งนี้จะได้ลงในปานดานเนาะสังแจงไรมาภาษิงทางไรน่ะให้กับสังนอทีนี้ผู้เรียนเนาะหรือจับไปขนาดว่าเนื้ออันตรายทริปละให้กับอันตรายหนึ่งนี่นี่ขรังกึศตื้อใบกับสังนอหรือจับมองตั้งสักขนาดเลยละให้กับ
1: อันนี้มึงอ่อนใจที่พระอังเรจ้ามึงขนาดไหนอันนี้เรจ้ามึงนี่มึงแกชี้ใจที่ตาคุ

Sanakhnaitung Sarasapan Dokmedar, Safem Mujenta, there was Ranto Narabe in Jikashmi, our game marketing song, Gap Hadis and Munzara, or Libu Mani Kotamao, Kokoro by Translate Klaizak, Borom Ganang, Robin Rukishur, Gabormabai, Belakino, Kanatato, Sangujara, Missing Samalayan, Libu Mani Kotamao. ที่คุณสุอันนี้บอกว่าน้าคือสิ่งรัสมาลานี่ก็ทำมาเราก็ใช้มาแล้วมีไฟชิงก็ทางไหนเนี่ยเฟียวันนั้นเราก็อันนี้เราวิ่งตรงมาตรงนี้เอาไว้แค่นั้นสิ่งตรงนั้นเนี่ยถ้ากันแก่จอระเอามาในกิจสงรัสมาลานี่ก็บางมากก็กล้ามสิ่งใช้มาหลายไหนเฟียวันนั้นเราก็อันนี้เราวิ่งตรงมาตรงนี้เอาจอระว่าสิ่งใช้มาหลายเนี่ยขนาดตรง